0: มาตายความมือตัดไงปีเลยคนไม่ละคนอะไรหมดตรงนั้น
1: ทำไรบริษัทก็ชิบยันชดใช้ไปอยู่ที่คอมพิวเตอร์คินดานดูแค่ตัวไปจะตายอยู่ดูสิ
0: ไม่งั้นมาในคนนี้คนทำมือตัดคนน้ำหมดแล้วทำไงวะ
1: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์ศิคาอุเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดูแอนด์ซาฟท์ออฟเอเจคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์ศิคาอุเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพิสดุนสุกัยแสงสัตย์มาบิคลีเอียไอระบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่อังกฤษลังกูจ์กัจฉาคุปินบีบัสตาชาวิคอมพิวเตอร์แক্যামেরার ভরপুর তো ইন্টারনেট পনি জোড়িছ তাও
0: আমার মনে লাগে ডাকে
1: তাও তালনো বেতাল মহিদের ফের দুকা পাইলা নি ঝুসে তাও এ ফোন নম্বর 0215 45787 98 42 35 541 হ্যাঁ ভয়ো আ গুড ভেরি গুড ভেরি গুড।

0: มาตายความมันกันไงเปล่าคุณไม่ละคุณอะไรหมดนะทำไรบิดาชกุศิพียงชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: เราคิดไม่ยันมาเนี่ยคนนี้คุณทำไม่ได้คุณน้ำหมดแล้วทำไมวะนะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยสังสัสตามาบิ๊กรีเนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปินชาวจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीसी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पानी पर जोड़ीं चाहो
1: हम अमाउंट है लांग है
0: ताके अब ताल नो बेताल महिलर फिर दुक्का पाये लानी झूसे अब ये phone number सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आठ नौ बे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस अब होयो अब good very good very good